ดินิสถานีวิชุปสายสำเร็งขมาบสายจีเรียงรอสัปดาห์ในทางไงประหอจับปีมองดับปีรหูดอมมองมวยสามสัปดาห์ตีลิงอีกรัสเซียสายจังปีสถานีแพลเน็ตเอฟเอ็มรอยบุญจุดประมวยจังปีติกรองออกลันในทางไงนี่ได้คือจิตทางไงประหอตีดับรำใบขายมิถุนากฤษกราชนำปีปอนมาเพย์ประมวย ខ្ញុំបាទទូរទស្សន៍ព័ត៌មានអំពីអន្តរជាតិព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាបាទវិភាកនិងដំណឹងផ្សេងៗនៅប្រទេសនូវហ្សេឡង់និងនីតិព័ត៌មានដោយវិសុបារាំងជារៀងរហូតដល់ស្ដាប់រហូតដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណលោកដាប់តានីខ្ញុំបាទទូរទស្សន៍សូមជម្រាបជូនព័ត៌មានពីប្រទេសញូហ្សេឡង់